อย่างไว้อ่ะแต่มินิเซ่กว่าสั้นดงงแหวขาไงปนมาเนินเตวสู้แหวรังแต่เมรัวตัววารีเมตราร้อยยันนุนักินแต่มาเนินเตวสู้แหวสกิร้อยกินแต่เมรัวกว่าสั้นตีย้อนยังไว้ยันกางไงแต่เมื่อเช้าร้อยยืนแต่เพิ่มแต่เมื่อยังมาเนินแต่เมื่อยังเอรียนิกร้อยป้ายยังกามัยส์เมื่อแต่ยายโยสนั้นเมรัวรัวกินแต่เจนุวะไม่บวกคนแต่เพิ่มแต่กางนั่นเป็นเกตการุไอปวงงานแต่เมื่อยังแต่เมื่อเอริกิป้าที่สักการีเอริกิปุกินนั้นเอาสู้อาเกียยสันสิสระกิปานิเมปุยติริกินนาโคไอเตเมตวนวากิเตมานินิมากุริฮอนิกาคาริเคเตมานิบุกินตารารวานนานาอุสุงายารีเองเองกานาอามายสกายนาเปอัยเนเคซีนายกาตังเรียนิมากุริสนานิโคนิมยังายาเมเตมานิเอนาปอนเดียนนากิตานิงารุสฮอนิกาอันตานิงาปูนาเปนาคารวาเตมากุริปุกินาอะเรปอนนานามากุริเปนายังวยาปาเอนาเมรอยฮอนเดเกปานิกาเปนิอาเกียคายนานวากินิมยังานาเตกาววันตะปิรอนเตมานินเตอุสุปอนดิกินาปาติสกายรียังกิโตกินเตะกินอะไรบางคนเอาวุ้มเองก้าวเป็นเอ็นไอ้นักจะก้าวปุ๊กเองคนเอาวุ้มตานกูก้าวเรียนเอารัวนักงานกินเตสูบเจ้าการอเรียนวานาวานาอันเตปีปุ๊กเองการาวันเปเปียร์เองก้าวปงงานไอปุ๊กเองนานาอุสุยมีนเมรูรัวนาเมฆาอินเดเปน่าอันนัสินาอันเตปินตรายก้าอินานุยามเออายานาเมฆินยังคนเอาข่าววักปะเตปีเมนิมานีอันตั้งเรียนดีกปะตายันปัสเมอามังอะไรกินนอนก้าวอันนักรอยรู้ยารุนเนียข้าอิริรินานุนเนียอุสุอีพุกินาปายเปเปียร์เองเฮปุนสีทับเมื่ออินคุกุเรียเมเปียกี้ปุนตะคุนานุยะนักคนเนียนัมมาคุรียะไงนานุยะปุยะเมนัสียะอาตังเรียนเต้าเตียกะค้างเอาเวียะฮันนักีกราวะทับเปยันดิกิปะคารุเคียกไงเนเปไอกาตาเมรุฮาเจกัจจนุวังกันเนฮานัมมาคุริเตียการุปะเอนาเรียนเดรีนียานัสนาอรุยันเมียวอาณาเตียกะเคียเตียกินนักราวะนานุนัยนานุนเมียวนับปัจจักตัวโตเอรียเตียการุนทับเมฆาตาวราวะยานัสนาอิมาอินดิกิยาปะอาเมตาไอกาไอกาไวนารุนดาริยาคำเมนการตานิงายะเจ้าทว่าเอ็นานุนักขี่ไก่ป่าเอเรียอินดิกิป่าเจ้าก็ตัวอันเจตามีรัวก้าครัววันเนรอยรุยอกอตันตังยันเจ้าทว่านันวันมีเอวนันทับยักินิยารอนะเอเรียนิกอตันเจตังยันเมจการินเนรินเนาคนสนายานัสนะไปยองันเนอนุรันเปออันเนอันครัวยังขนาไอกาไวเอเรียนิป่าไปนั่นจะโกกว่าวะไปนันวรักิรูยานัสนะเอเรียนิเปเจ้าการุนิกาปาราปารานาคนยานัสนะป่าเอรังไก่กาวันเจ้าทว่าปนสิงายะตะกาวายะเอสิบุกินคาริกิระกันเตเมอนตุกานิไคไอยูอะเรคานวานะปนไคริระยานาอุสุนิไคยันเตตารุเมอรินิกาตัววีคอาเมวะกินันเตตารุเมวะเรคานุปุวะไคกาตาปนกาตัวปุงอะเรปนเตปุกิริเอริกิปาไคราเมอระเกไคราคาวายรันกาตัวปุงนาคอนเตตุกานิไคยังวยะเตมินิเซ

那关于老师没弄他们呢也可不得啥啊是那那那一段比是高啊都啊里里啊老师不呢也得不是不认识有安那啊我一本那家给那啊们他们也以没事那来那弄的没有呢也得也得弄得不是สกอสัยไกปะยะแกกะวิเตียนะเมนเตเมเวในยารินโกเตมอสเตปองแอนิเมวะปงินสุไรวังาวะปิมอโนวะปกินเมเตนะเอปนโครอรากินะปะปะตานะเอเวนินดาวนิเมงันนะสินะเอตุสุเอสะยอนตะเปวงะปิกินิเปวเอนะกายะกิระปะตานะนตารันรอยรินระปะตานะอะวานเมโรนุปูนะเอปะสินตังเรียEtemos purenis a nasina mesipuna a teusune kapene. Oi joidia natakuna, aria tangidaki, neimeria uenterotario.

ฮวานเดเตตวาเรไบรอันตะกิแมกุนานานาไปบุเกนเดตันกันวันเตงาปงายูอายุงกันเตตวานาราปุซีเรียกอสนะกุนาราปอกิกางไอเตยกานะเมลีเอฟเอ็มไอจินัมไป9เตงาปงายูยาปุบุซีตะกุนาอะเรอูรูเรงไอรอนแปนตะกิปะปันตะกะติกิรอยนากวยาราโคราเกไอไกไกยานังโอคิราไตยาตะปิตะเวเมียงไอกาออสตาอาราวาตาวกาเวรุตวากาวอ่าเทปอันนั้นที่เราอินรันนกี้ยานักคนนับไปยาอ่าคุณอาราพัติเราอินก็ยังไม่กันเนี่ยคนนั้นแม่อุริงก็ยังแก่จีกาเบรุแม่น้ำตาปนิโกกวางโหราเมียยายยองกันเนี่ยอ่าคนนั้นมาเรกตั้งเรียรุนเป็นตะกี้ยาอุรุริงไงไปเรียนเตะตะกัติเราอินก็ยังกันเมียงันมากันนานังตาวรอินนกีราไอยาปะมาโครกีนนกีราไปยาอินรันเตะเตงอาปงไง